สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าสหรัฐและอิหร่านจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายหลังจากบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามมีผลบังคับใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายนว่ายังไม่มีแผนสรุปเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิคบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายใน60 วันก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าจะเริ่มเจรจาทางเทคนิคในวันศุกร์ที่19ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงวันพฤหัสบดีที่18นายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐยัง

ไม่ได้ออกเดินทางโดยนายแวนซ์จะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐเจ้าหน้าที่ระบุว่าสหรัฐหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มการเจรจาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ว่ากองกำลังสหรัฐได้ยกเลิกการปิดล้อมการสัญจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านแล้วในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการผ่านสื่อทางการว่าตามบันทึกความเข้าใจเรือพาณิชย์ที่ต้องการผ่านช่องแคบจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านซึ่งอิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา60วันบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงทันทีอย่างถาวรแต่การสู้รบระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปผู้นำของรัสเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียแต่การประชุมครั้งนี้ถูกบดบังด้วยความขัดแย้งกับยูเครนหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเหล่าผู้นำได้ลงนามในปฏิญญาคาซานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ลงนามในแถลงการร่วมซึ่งรวมถึงแผนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคพลังงานด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเน้นย้ำในการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมสุดยอดว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยกล่าวว่ามีการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริงมากมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมสุดยอดโดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังการโจมตีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียจะดำเนินการโจมตีเป้าหมายในยูเครนอย่างหนักและเขาเชื่อมานานแล้วว่าคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอ

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัติขยายระยะเวลาการประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีในฐานะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่19มิถุนายนจากเดิมมีกำหนดประจำการถึงสิ้นเดือนนี้ซูดานใต้ได้รับเอกราชในปี2554หลังเผชิญสงครามกลางเมืองมายางเนี่ยมายาวนานนับจากนั้นญี่ปุ่นได้ส่งสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองไปประจำที่กองบัญชาการภารกิจในซูดานใต้เพื่อทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเดือนพฤษภาคมญี่ปุ่นยังได้ส่งพันเอกจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินไปยังซูดานใต้เพื่อดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในปฏิบัติการรักษาสันติภาพรัฐบาลจีนระบุว่าเรือลำหนึ่งของจีนได้ดำเนินการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าการวิจัยดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนและเสริมว่าปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพทางนิเวศวิทยาในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีน

เอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ด้านรัฐบาลไต้หวันที่นำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวทางทะเลของจีนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้านทำผมหลายแห่งในจังหวัดยามางาตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเริ่มให้บริการสระผมด้วยแชมพูแช่เย็นเพื่อช่วยลูกค้าคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนโดยร้านตัดผมประมาณ300แห่งในจังหวัดนี้ได้เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนช่างตัดผมจะใช้แชมพูเมนทอลที่แช่ในตู้เย็นหรือใช้น้ำเย็นจัดในการสระผมให้ลูกค้าบริการพิเศษประจำฤดูร้อนที่ว่านี้ซึ่งมาจากแนวคิดของโอนุมะโคอิจิได้รับความนิยมแพร่หลายมานานกว่า20ปีแล้วที่ร้านของเขาในเมืองยามางาตะยังมีบริการโรยเกล็ดน้ำแข็งใสบนศีรษะลูกค้าด้วยหากลูกค้าร้องขอมีรายงานว่าจะมีบริการเช่นนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนโอนุมะกล่าวว่าบริการพิเศษช่วงฤดูร้อนนี้ดึงดูดผู้คนจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและทุกคนก็ชื่นชอบเขากล่าวว่าเขาหวังว่าแชมพูนี้จะช่วยคลายร้อนให้ผู้คนได้ในช่วงที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องหลายวันจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซารุโมโกะหรือลิงลูกเขยดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิโรยคุโมโนโยนิหรือเหมือนกับเมฆขาวผลงานของซารุกังเซกิขอเชิญรับฟังครับ

0: ้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้ฟังนิทานเรื่องซารุมุโกะหรือลิงลูกเขยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่าคนหนึ่งทำไร่อยู่ที่หมู่บ้านสุขสงบแห่งหนึ่งบนภูเขาแต่ไม่ว่าแกจะเวียงจอบฟันดินเท่าไรเท่าไรงานก็ไม่ล่วงแล้วพ่อเฒ่าเจ็บเอวเจ็บหลังจนต้องนวดขยำไปพลางบ่นพึมพำ
1: ข้านี่ถ้าจะไม่ไหวจะมีใครสักคนมาช่วยข้าฟันดินทั้งไร่นี้บ้างไหมนะถ้าทำให้แล้วก็ข้าจะยกลูกสาวคนหนึ่งให้เป็นเมียเลยทีเดียว
0: แล้วใครกันเล่าที่จะได้ยินเจ้าลิงตัวหนึ่งนะสิพอได้ฟังคำพ่อเฒ่ามันก็เข้าไปหาแล้วก็บอกว่าน
1: ี่นะตาที่บอกว่าถ้าทำไร่ให้แล้วก็ตาจะยกลูกสาวให้นะจริงเหรอ
0: พ่อเฒ่าได้ยินก็สะดุ้งอยู่ในใจ
1: ตายแล้ววะ
0: แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าลิงมันได้ยินไปแล้วจึงได้แต่กระซิบตอบมันไปว่า
1: ข้าพูดอย่างนั้น
0: เจ้าลิงจึงว่า
1: เอาละงั้นข้าทำไร่ให้ตาเองแล้วต้องยกลูกสาวตาให้ข้าจริงๆนะ
0: ตาเท่าจึงได้แต่กลุ้มใจอยู่ตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพอเท่าออกไปดูก็พบว่าดินในไร่ของแกถูกจัดการเรียบร้อยพร้อมที่จะปลูกอะไรๆได้แล้วทั้งผืนแกจึงถอนใจ
1: แล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีล่ะยกลูกสาวให้ลิงข้าทำไม่ลงหรอกแต่ก็ต้องตัดใจเพราะสัญญาต้องเป็นสัญญา
0: คิดแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนสมไปพ่อเฒ่ามีลูกสาวอยู่3คนลูกสาวคนโตเห็นพ่อนอนสมไม่กินข้าวกินปลาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าพ่อจ๋าเกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะพ่อเฒ่าจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังลูกสาวคนโตได้ฟังก็โกรธแล้วก็บอกว่าใครจะไปเป็นเมียลิงไม่มีทางส่วนลูกสาวคนที่2ได้ยินเข้าก็โกรธเหมือนกันตวาดเสียงเขียวอย่ามาตลกกับฉันแต่ลูกสาวคนเล็กไม่ใช่อย่างนั้นเอาละจ้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะพ่อพูดออกไปแล้วอย่างนั้นหนูไปเองและก็จะทำหน้าที่ให้ดีอย่าห่วงไปเลยนะพ่อลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาซะเถอะหลายวันต่อมาฝูงลิงก็พาลิงเจ้าบ่าวมารับตัวลูกสาวพ่อเฒ่าตามสัญญาพาลูกสาวคนสุดท้องนั่งบนคานหามขึ้นไปบนภูเขาพ่อเฒ่ากับพี่สาวทั้งสองได้แต่มองตามไปทั้งน้ำตาไม่นานต่อมาก็ถึงวันที่ลูกสาวคนสุดท้องกลับมาเยี่ยมบ้านนางบอกกับเจ้าลิงว่านี่แน่พ่อฉันนะชอบกินโมจิเรามาตำข้าวทำโมจิเอาไปฝากพ่อกันเถอะเจ้าลิงตั้งหน้าตั้งตาตำโมจิเป็นการใหญ่

0: แต่พอเจ้าลิงจะเอาใบไม้ห่อโมจิลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเท่าก็ร้องห้ามไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะกลิ่นใบไม้จะติดไปกับโมจิไม่ดีแน่เลยเราเอาโมจิไปทั้งครกกระเดื่องดีกว่านะและแล้วเจ้าลิงก็ต้องแบกครกกระเดื่องทั้งที่มีโมจิอยู่ขึ้นหลังเดินเถิ่งๆลงภูเขาไปกับลูกสาวพ่อเท่าเดินไปได้สักพักหนึ่งเจ้าลิงก็เหนื่อยหอบแฮกๆและพอมันทำท่าจะวางครกกระเดื่องลงนางลูกสาวพ่อเท่าก็ร้องห้ามไม่ได้วางไม่ได้นะเดี๋ยวโมจิก็เหม็นกลิ่นดินหรอกเจ้าลิงจึงต้องแบกครกกระเดื่องไว้อย่างนั้นพอเดินมาถึงริมแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขามีต้นซากุระออกดอกบานสะพรั่งนางลูกสาวพ่อเฒ่าก็เอ่ยขึ้นว่าแหมสวยเหลือเกินพ่อฉันน่ะชอบดอกซากุระมากเลยอยากเก็บไปฝากจังเจ้าลิงได้ฟังก็รับอาสา
1: ไหนเอากิ่งไหนดีข้าจะเก็บให้
0: ว่าแล้วเจ้าลิงก็ปีนขึ้นต้นซากุระทั้งที่แบกครกกระเดื่องอยู่บนหลังและขณะที่มันเอื้อมมือไปที่กิ่งซากุระที่บอบบางแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือแม่น้ำนั่นเองกิ่งซากุระก็หักดังเปาะปล่อยเจ้าลิงพร้อมครกกระเดื่องตกลงไปในแม่น้ำและแล้วนางลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเฒ่าก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพ่อและพี่ๆด้วยความสุขสืบต่อไปเรื่องราวของลิงลูกเขยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: นิทานเรื่องลิงลูกเขยเนี่ยสนุกดีนะครับแล้วก็แปลกดีด้วย
1: ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นนิทานที่เก่าแก่มากเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยที่มนุษย์เรายังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆและลิงก็เป็นสัตว์ที่มีอะไรๆคล้ายคนมากอยู่นะคะจึงไม่แปลกเลยที่จะมาอาสาพ่อเฒ่าทำไร่เพื่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวของแก
0: เอเป็นนิทานของท้องถิ่นไหนหรอครับ
1: ก็ทราบมาว่านิทานเรื่องนี้นะคะเล่าสืบต่อกันมาในหลายท้องถิ่นค่ะและแต่ละท้องถิ่นก็มีรายละเอียดต่างๆกันออกไปล้วนแต่สะท้อนให้เห็นขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลิงเป็นตัวเอกอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะเมื่อพูดถึงลิงก็จะนึกไปถึงภาพแกะสลักไม้เป็นรูปลิง3ตัวปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูที่ศาลเจ้าโทโชงกูที่นิโก้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยล่ะค่ะ
0: ลิง3ตัวที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับส่วนความหมายของการปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูของลิงก็มีการคิดกันไปต่างๆกันนะครับ
1: โดยทั่วไปนะคะก็เป็นการเตือนใจค่ะไม่ให้พูดไม่ให้มองและก็ไม่ให้ฟังสิ่งที่ไม่ดีนะคะภาพแกะสลักลูกลิงทั้ง3นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพชุดชีวิตลิง8ภาพที่อยู่รอบวิหารค่ะมีคุณค่าสูงมากทั้งทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะ
0: ส่วนศาลเจ้าโทโชกุนั้นก็อยู่ในกลุ่มวัดแล้วก็ศาลเจ้าแห่งนิโก้ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ20กว่าปีก่อนด้วยนะครับ
1: ค่ะศาลเจ้าโทโชกุนั้นอยู่ในเมืองนิโก้ค่ะในจังหวัดโทชิงิอยู่ห่างออกไปทางเหนือของกรุงโตเกียวประมาณ100กิโลเมตรเป็นสุสานของโทกุกาวะอิเอยาสึโชกุนผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะผู้เริ่มศักราชยุคเอโดะซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นสงบสุขและก็เจริญรุ่งเรืองมากเมืองเอโดะพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าซึ่งต่อมาก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนี้เองค่ะ
0: น่าไปเที่ยวชมมากเลยนะครับ
1: ค่ะงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงของโทโชมูก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะมีการจัดกระบวนแห่ที่จำลองจากภาพเขียนเมื่อครั้งที่อัญเชิญดวงวิญญาณของโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึมาสิงสถิตที่ศาลเจ้าโทโชมูนะคะแล้วก็มีการขี่ม้ายิงธนูเข้าเป้าที่มีพลังและก็เท่มากเลยค่ะ
0: ถ้าจะขับรถไปเที่ยวนิโก้กันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะแวะเมืองอุตสุโนมิยะสักหน่อยก็ดีนะครับ
1: คุณชนัทแนะนำแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแน่เลย
0: คุณชวีวงเนี่ยรู้ใจผมนะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรื่องเกี๊ยวซ่าเลิศรสนะครับไปถึงนี่ก็จะมีร้านเกี๊ยวซ่าเนี่ยอยู่เต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าอร่อยแทบจะทุกร้านนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยก็น่าจะอ่านรีวิวกันไปสักหน่อยก็ดีนะครับถ้าผ่านไปแถวนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำว่าควรแวะไปชิมกันสักนิดครับ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Monkey Magic หรือมนต์ลิงโดยโกไดโกขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สักุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan